าจะขาดก็เลยว่าปิดตรงนี้จะขาดเป็นกางเกงในตรงนี้ก็ต้องเป็นถ้าเป็นกางเกงน้อยคนนั้นจะมาดูมาจะทำเด็กเด็กเด็กเด็กเด็กเด็กเด็กเด็กเด็กเด็กเด็กเด็กเด็กเด็กเด็กเด็กเด็กเด็กเด็กเด็กเด็กเด็กเด็กเด็กเด็กเด็กเด็กเด็กเด็กเด็กเด็กเด็กเด็กเด็กเด็กเด็กเด็กเด็กเด็กเด็กเด็กเด็กเด็กเด็กเด็กเด็กเด็กเด็กเด็กเด็กเด็กเด็กเด็กเด็กเด็กเด็กเด็กเด็กเด็กเด็กเด็กเด็กเด็กเด็กเด็กเด็กเด็กเด็กเด็กเด็กเด็กเด็กเด็กเด็กเด็กเด็กเด็กเด็กเด็กเด็กเด็กเด็กเด็กเด็กเด็กเด็กเด็กเด็กเด็กเด็กเด็กเด็